0: ไม่ใช่
1: สุดยอดเลย
0: มันสั่งกับสปุตตานาดูเบอร์เรนด้านนอวิช
2: น่าก็ต้องมันเนี่ยต้องสื่อแบบ
0: มันก็เลยบรูชั่